0: 一瞬之间命悬一线。
1: 急诊就是地狱，没有人愿意来这个地方。
2: 很多病人的痛苦都会在这边一览无遗。
0: 危机总在最不经意间降临。
3: เราไม่ได้ดูหรอกครับว่าสัญชาติอะไรนะใครเป็นอะไรเราก็ต้องรักษาไปหมดทุกคน
2: 既然当到医生那我们可能对每个病人要负责
0: 在最危机的时刻在急诊的方寸之间他们托举起生的希望

0: 位于泰国西部跟缅甸接壤的达府，有一家社区医院。今天护士蒂蒙迎来了他的当班日，每天早上八点是例常的交班时间。
1: Member ก็จะมี 2-3 คนต่อเวรนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฉีดยาทำแผลเนี่ยแหละค่ะฉีดยาทำแผลแล้วก็ไปทำหัตถการกับคนไข้ต่างๆรวมถึงการรับคนไข้ตั้งแต่แรกรับค่ะเริ่มดูคนไข้ตั้งแต่เข้ามาจนออกไปซึ่งถ้าคนไข้ฉุกเฉินที่เข้ามาค่ะคนแรกที่เขาควรเจอในกรณีที่เป็นฉุกเฉินนะคะก็คือพยาบาล
0: 今天是针对儿童科的预约看诊日，医院来了许多儿童患者，急诊部需要提供支援。
1: ถ้าโรคที่เห็นบ่อยเป็นประจำจากฝั่งพม่าที่มาที่เรานะคะถ้าก็ส่วนใหญ่ในเด็กก็จะเป็นทาลัสซีเมียหรือเป็นความพิการเด็กที่มีความพิการทางตั้งแต่เกิดอะค่ะเด็กเป็นเด็กทาลัสซีเมียค่ะต้องให้เลือดเติมเลือดตลอดค่ะฝั่งพม่าแต่พูดภาษากะเหรี่ยงได้ค่ะใช่ค่ะคือเด็กพวกนี้จะเป็นเด็กในกลุ่มที่ป่วยบ่อยๆเมื่อกี้สังเกตไหมคะว่าเขาจะไม่ร้องเลยซึ่งแปลว่าเขาอะโดนแบบแทงแบบนี้บ่อยจนเขาชินแล้วว่าเขาจะเป็นเด็กที่น่ารักเวลาเราจะทำอะไรเขาจะยอมเราทุกอย่างค่ะในการฝากคันนะคนไข้ที่เป็นแบบในเมืองมีความรู้ว่าเขาก็จะไปฝากคันที่โรงพยาบาลเวลาเขาเจาะเลือดอ่ะก็จะหาความเสี่ยงระหว่างผู้เสี่ยงพ่อแม่ได้ว่าถ้าเด็กเกิดมีโอกาสเกิดมามีโอกาสเป็นทาลัสซีเมียเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มีโอกาสตัดสินใจได้ว่าจะเก็บเด็กไว้ลูกอ่ะดิ้นไหมไม่ดิ้นนะแต่สำหรับที่เนี่ยคนไข้อะลูกเขาในท้องเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันเลยทําให้เด็กที่คลอดออกมามีภาวะแทรกซ้อนเยอะคนไข้ก็จะไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยaware
2: แม่จ๋าถ้าลูกขี้เก็บขี้ให้ด้วยนะ
0: 翁旁医院向来对所有年龄层的患者敞开大门，但因为周边地区缺乏节育观念，而且不少女性未成年便已成家，所以医院大多时候是以妇女儿童的患者为主。
1: ถ้าเกี่ยวกับการทำงานหนูเป็นคนอารมณ์เสียง่ายทำไมหนูต้องเจอคนไข้แบบนี้ทำไมทุกคนเป็นแบบนี้ทำไมเขาไม่ทำแบบนี้ทำไมเขาถึงทำแบบนี้ทำไมเขาไม่ดูแลตัวเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็แม่ก็จะบอกว่าแต่ละคนน่ะเขามีเงื่อนไขชีวิตของเขาทรัพยากรที่มีจำกัดในการเลือกของเขาเงี้ยค่ะเขาถึงเป็นคนแบบนี้เพราะฉะนั้นน่ะเราควรมองทุกคนที่เข้ามาแบบเข้าใจว่าเขามีความแตกต่างกัน

0: 在新加坡国立大学医院急诊部共有175名护士，其中24名是男护士。
1: We have many female nurses, and they're all petite in sizes, but they're actually quite strong. They learn how to lift up patients, how to do CPR, and sometimes most of the team could be just women, but we can handle.
0: 时代在变迁，根据新加坡护理委员会的数据，男性护士的比例逐年上升，从2011年的 8.5% 增加到2022年的 12%。
1: Nowadays, there are more male nurses, so they are no longer rare unicorns. The male colleagues actually do the heavy lifting for us sometimes. For example, in violent patients, which we do see, having the presence of male colleagues does help.
2: 啊，要数学很低。
3: 在保利的时候，我的班上有28个人，可是我是唯一一个男的。然后在实习的时候，每个病人就他们问说：“哎，为什么你去join nursing 啊？来，是不是不要你找女朋友啊什么之类的？”
2: 那就是我们现在开始那个数学了哈。嗯。
3: 这些来的学生，他们的 group 里面也是蛮多男生的。然后在病房啊，在急诊室这里也是很多男的护士。我就觉得可能他们对于这个 nursing 的看法有点有所改变了。
0: 护士陈君勇在医院工作已经11年了。其实当年他报读理工学院时，护理系并不是他的首选志愿。
3: After 中学那个 O level 之后，就要想一下你想要的 course。那现在像是我最后那几个了，之前想说要做 IT 什么之类的，但后来就还是选择了 nursing， 因为没有觉得可惜啦，就可以尝试哦。所以当初刚加入国大医院的时候，我是已经选择加入急诊。啊，反正当时他们觉得说，刚刚从学校出来的就不能给我们加入了，就毕竟这里的环境对一个新手来说比较难应付，然后这里很多事情都是就比较快，所以很难教一个新人啦。
0: 陈君勇在普通病房工作四年后，才如愿进入急诊部。面对日复一日的高压和挑战，他在奔忙的节奏中逐渐找到自己的热爱。
3: 最大的差别是。在卧的话，你可能就照顾那六个病人还是八个病人这样子照顾，或者某个时间你就要给药，在某个时间就陪医生去巡房。哇，反正在急诊的话，这里的工作不会这样死板，因为病人随时会进来，在很忙的一个 shift 的话，一天你可能有十个病人，11个、12个也不止了，病人的情况每个都不一样，所以训练你那些判断的能力。
0: 包括陈君勇在内。许多护士心中最向往的就是工作在紧急病人集中的 P1 区。
4: 谢
1: ，Thank you。
4: 那个 sit here。
0: 助理专科护士努尔哈云便是其中一位。原本在 P1 区值班的他，因为身怀六甲，被调往病情较轻的 P3 区。
4: When you had a fall？
5: Last week or last two weeks. Because when I fell, I was unconscious.
4: Okay, it's good that you come. Okay, because we need to do CT scan also.
0: 这名病患是一名独居者，没有亲友陪伴他就医。他的处境让努尔哈云不禁想起已故的奶奶。
4: Can take care. Hopefully your CT scan is normal. Bye bye. What inspired me to be a nurse in the first place was looking after my grandmother, who was pretty sick when I was in secondary school. She was admitted in.Alexandra at that point of time. So I stay overnight there and become as a caregiver for her. So from then on, I see how tirelessly the nurse look after my grandma. And then from there, I think the passion starts.
0: 蒂蒙在翁旁医院工作已经有五年了。在这里，他找到了毕生的志业，也遇见了他的人生伴侣。
6: แฟนหนูทำงานอยู่ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อค่ะพร้อมประเมินความเสี่ยงว่ามันมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายไปหาบุคคลอื่นๆหรือครอบครัวอื่นๆได้ไหม
7: ัปดาห์นึงทํา 70-80 ชั่วโมงค่ะต่อสัปดาห์ให้หยุด2วันต่อเดือนค่ะ
6: สิ่งที่เสียสละสำหรับการเป็นพยาบาลนะคะก็คือเวลาพักผ่อน
8: พอดีเห็นในอินเทอร์เน็ตนะคะว่ามันดู
0: 每天下班的时光，蒂蒙难得卸下紧绷神经。她和男友培养的兴趣爱好，意外衍生成了他们的小事业。
6: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักสลัดแล้วก็ขายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอที่เห็นก็เขาก็จะปลูกกับดินค่ะมีหลายแบบแต่ของเราอ่ะจะถนัดที่จะปลูกแบบไฮโดรโปนิกมากกว่าอะไรนะคะ
7: คิดจริงๆว่าตัวเองอยากเป็นอะไรอ่ะก็คิดไม่ออกว่าอย่างอื่นที่ตัวเองอยากไปทำอ่ะคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอมามองในแง่มุมดีๆของวิชาชีพนี้ก็คือทำบุญทุกวันนะเป็นอาชีพที่เหมือนทำงานแต่ก็ได้ทำบุญไปด้วยเพราะว่าเราอ่ะดูแลคนอื่นไม่ได้ด้วยภาระหน้าที่แต่ว่ามันจะบวกกับการที่เรามีใจเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
9: เขาเป็นคนจีบ
6: เริ่มทักมาคุยบ้างค่ะแล้วก็เราก็สานสัมพันธ์กันผ่านการคุยผ่านแชท

0: อนนี้ก็มีแพลนที่จะแต่งงานนะคะแล้วก็ค่ะว่ามีแพลนแต่งงานแล้วก็อยากจะมีลูกเล็กๆสัก2คนค่ะก็แพลนแต่งงานก็น่าจะพฤษภาปีนี้ค่ะถ้ามีลูกให้เขาได้ใช้ชีวิตแบบที่คนธรรมดาคนอื่นๆที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เป็นคือไม่อยากให้เขาต้องมาเสียสละได้ทำงานที่มีเงินไม่ต้องมากก็ได้พอเลี้ยงชีพได้แต่ต้องมีเวลาที่ไปใช้ชีวิตด้วยค่ะ
1: 新加坡的老龄化压力持续加剧。
2: And when the nurse stay longer, then the hospital bed turnover is also lower. Yeah, patients waiting for beds in the hospital will end up staying longer with our emergency department.
1: 学生们提出了一个设计来改善病人的插管治疗体验。
3: 我们正在看他们怎么可以比较好的 secure 这些管。
1: 工程技术能否为医疗提供新的解决方案？
4: 潍柴动力凤凰大视野，由潍柴动力股份有限公司具名赞助播出。科技赋能，装备美好。新闻烙印在每秒，大事发生于弹指之间。跟踪时事动态，紧随每小时的凤凰正点播报。每天凤凰卫视中文台

0: 潍柴动力凤凰大视野，由潍柴动力股份有限公司剧名赞助播出。科技赋能，装备美好。
1: 在新加坡，男性护士的人数逐年上升，
2: 他们对于这个男性的看法有点有所改变了，
1: 但工作中他们仍然会面临误解。
2: 每个病人就常常问说，哎，为什么你啊 join nursing 啊，那是不是不容易找女朋友啊什么之类的。
1: 护士们最向往工作在紧急病人集中的 P1 区。在泰国，绝大多数的民众已被纳入公保、社保和国民保险的健康保险体系里。这里的泰籍病患大多受惠于第三类的全民保健计划，又称三十泰铢健保方案，允许患者支付象征性的三十泰铢即可治疗疾病。地处边境地带的翁庞医院有许多患者来自缅甸，甚至包括无国籍的难民。免费的治疗对医院造成了巨大的财政挑战。
3: เราไม่ได้ดูหรอกครับว่าสัญชาติอะไรนะใครเป็นอะไรเราก็ต้องรักษาไปหมดทุกคนที่มีหลักประกันสุขภาพเนี่ยอยู่ประมาณครึ่งเดียวอีกโรงพยาบาลก็ต้องขอรับบริจาคอยู่เรื่อยๆอยู่ทุกปีครับความท้าทายคือว่าเราทํานายไม่ได้ครับว่าปีว่าจะมีท่านผู้บริจาคเนี่ยจะให้ความเมตตามาปีละเท่าไหร
1: ่但翁庞医院在困境中找到了一丝生机。
3: ทั่วประเทศก็มียาเหลือใช้อย่างเงี้ยที่ชาวบ้านทิ้งไปที่บ้านโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรกับตัวเขาเองแล้วไม่เกิดประโยชน์กับใครทิ้งอ่ะปีละตอนนี้ไม่น่าต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทเราก็เลยมา

0: ว่าถ้างั้นเราขอยานี้มาดีกว่าเราทําอย่างนี้มา15ปีครับก็เลยได้ตอนนี้เราก็ได้มาปีละเฉลี่ยนะประมาณ10ถึง18ล้านนะครับเฉลี่ยประมาณ12ล้าน
1: 在这个微笑国度里从不缺善举这也是翁庞医院能继续生存下去的动力今天是难得的休假日昆拉沃终于可以活动筋骨医院的健身房是他感到最自在放松的地方
2: ผมวิ่งออกกำลังกายมาเนี่ยที่ผมเริ่มออกกำลังกายเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราเริ่มทำงานในโรงพยาบาลมากขึ้นนะครับแล้วก็การออกกำลังกายก็เหมือนเป็นการพัฒนาศักยภาพเราในทางออมตัวเองได้คิดทบทวนว่าสิ่งที่ผ่านมาในวันก่อนๆหน้าแบบมีอะไรที่เราแบบอยากแก้ไข
1: 来自泰国北部难府的昆拉沃回到老家需要12个小时因此除非长假他休息时一般会在医院附近活动
2: ครับผมในตอนที่ต้องเลือกออกจากโรงพยาบาลจังหวัดแล้วก็มาใช้ชีวิตในโรงพยาบาลด้านนอกนะครับผมก็ตัดสินใจเลือกว่าจะมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับก็โดยเหตุผลหนึ่งก็คือเราชอบชีวิตที่แบบอยู่กับธรรมชาติไกลๆเนี่ยมันก็เหมือนได้พักผ่อนด้วยกับอันที่สองก็คือผมมองที่ว่าที่นี่มีโอกาสให้ผมได้พัฒนาตัวเองมันแดงเหรอคือแผลมันแดงเหรอ
3: ไม่แดง
2: ครับผมอุ้มผางก็เป็นเมืองที่ดีครับคนไข้ก็น่ารักแล้วก็ค่อนข้างมีความหลากหลายทั้งเรื่องของภาษาคนไข้แล้วก็ความแตกต่างต่างหลายอย่างครับทำให้เราต้องมองหลายๆปัจจัยในการรักษาร
3: อบที่แล้วที่มานี่ติดเชื้อ
2: สถานที่ทำงานนะผมชอบที่จะทำงานในต่างจังหวัดมากกว่าแต่ว่าเราก็จะมีโอกาสได้ดูแลคนไข้ได้ใช้เวลากับคนไข้ได้มากขึ้นแล้วก็เป็นการดีกว่าผมเพิ่งมาตัดสินใจในการเป็นหมอสักประมาณช่วงมัธยมปลายครับแล้วก็โดยส่วนตัวนิสัยเดิมตั้งแต่เด็กแล้วเป็นคนชอบสงสารครับเห็นคนแล้วก็จะรู้สึกว่าอยากช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับแล้วก็มันจะติดนิสัยของการแบบถ้าเราช่วยคนอื่นได้อะไรเงี้ยเราก็จะพยายาม
1: สิงคโปร์正快速迈入老龄化社会根据2025年的人口简报65岁及以上的公民已占近两成这对医疗机构而言将会是一个日益严峻的挑战
4: The challenges faced by NUHED actually reflects societal needs for geriatric care So a lot of our patients are elderly and elderly patients have multiplecomplex medical conditions, so managing them can be a bit challenging. They will take longer to recover compared to, let's say, a younger patient. And they also tend to stay longer in the hospital. And when they stay longer, then the hospital bed turnover is also lower. Yeah. And what then becomes patients waiting for beds in the hospital will end up staying longer with our emergency department. Average waiting time is anywhere from as short as 3 hours.To up to 12 hours. And a small portion of them, like maybe 1-5%, may have to wait 18 hours or even 24 hours.
5: Also, then it goes through here and then close like that. Oh, okay.
6: That's a bit tricky. Yeah,
5: so unless you want this to be.
1: 今天是住院医生胡廷真的休假日，但他依然一早就来到医院。他和几位国立大学工业设计系的学生约好讨论一下融合医疗和工程的新装置合作项目，这是他过去一年持续投入的研发工作。
5: 在急诊部，有时候我们需要插管，但是有时候这些病人动的时候，then这个管可以被拉出来。如果被拉出来的话，then就会有危险性啊。所以我们正在看他们怎么可以比较好的 secure。这些管
7: From here, you're saying I tie a basic knot around here, but it will still come out what?
6: So, as in, you will loop it here and then follow the points.
5: We are still in the process of working through how best to improve the product. So far, and the students have come up with a very good design that actually shows a lot of potential for improving patient care.
7: Okay, we try it for real on this one to see how secure it is. I work full-time as a doctor, and I still have training obligations as a resident. I try my best to be involved in projects that involve harmonizing medicine with technology and with engineering and design.
1: 尽管工作繁忙，胡廷真仍在空闲时间主动投入工程相关的研究，希望为医疗带来更多可能。在成为医生之前，工程本是他的本行。
7: 我爸爸是读机械工程，所以我读大学的时候，我也是去读机械工程，而且那时候我一直在想，我要不要继续做工程师？我不想走向我爸爸已经走过的路，而且我觉得我一直对医学有一点兴趣，所以我就决定再读医学。
1: 胡廷真期望有朝一日能将工程技术融入医疗，为病患带来更多实质的帮助。
7: And I actually think that there is a lot of opportunity for engineering in healthcare. I feel that in healthcare, we sometimes can be a bit slow to adopt new technology. And I felt that being able to merge engineering and medicine would be a very unique and valuable skill. One day, perhaps I can help to move forward some new technology within this space. 深呼吸。
1: 今晚轮到陈君勇值班，除了工作之外，医院也见证了他与爱人的相遇。
8: 虽然我太太她也是一名护士，也是在国台急诊认识的，而因为我们结了婚，所以会有那个 conflict interest。她先离开了国大，选择去保利 clinic， 因为不需要再做 shift work， 就每天就是八点五点的 office hour， 就比较能够调整时间，也不需要两个人一起熬夜这样子。在急诊发生一些某些事情啊，我也跟他诉苦这样子，她都能够理解。当然，她也希望我说不要再做 shift work 啦。有时候想要出去吃个饭啊，约一下，有时是蛮难调那个时间的。现在还想要留在急诊，就可能之后不再做晚班，就可能做早跟午班了，时间不用一调。
1: 平静的夜晚被一阵急促的担架声划破，一名昏迷的病患被紧急送入医院。
8: One, two, three.
1: 病患一到，医护人员立刻展开急救，每分每秒都关乎生死。
8: 说那个patient是进来是 stand by， 不懂是不是中风，然后昏迷了。说进来的时候，医生看过了，就决定帮他插管了，帮他维持他的那个 airway， 在 P 1里面。病人每个进来都是病危的，所以每分每秒都很重要。
9: 好，我做一下。
10: 再喊一
8: 次。再来。I hope for you. You stand by now, 3.5 seconds. 我们医生和护士一起抢救那病人，跟那些 senior doctor 工作久了之后，知道说他们的某些习惯，可能说做了 A 就是去 B 这样子，所以你提前已经预判到了，你就先去做。插管的时候，当下我们不懂那管子有没有到那个肺部那里，显示器那边。确实他的那个氧气有往下掉了，所以我们的先导科再重新再 readjust 那个管。SpO2 正常的 reading 应该是在95以上，就算是94、93的话，已经可以告诉我们说可能病人氧气在会往下掉，还是氧气不足这样子。所以40多的时候是其实蛮危险的。
1: 所幸团队在一小时内稳定了病患的状况，并迅速安排后续检查。
8: 真的去那个扫描，发现他脑里面有出血了，所以当下那个扫描的时候确实 quantum leap， 就是头脑的那个中心位置，就是控制你的 autonomous 的那个 function。如果那里出血的话，其实是蛮严重的，基本上身体的自动的那些功能会受到影响，病人就可能没有的自己维持他的呼吸啊，维持他的那些动作什么之类的。
1: 急诊部的护士在及时护理中起着关键作用，和医生一样，他们必须熟悉各类突发状况，应对不同的病情。
8: 每天看到不一样的病人进来，所以对每一样的那些病例啊，那些 diagnosis 还是一些symptoms就会大概知道。而且这里的医生也蛮支持你的，他也没有讲说哦，你是这个护士啊，会看不起你啊，他们都会听取你的意见，来一起来抢救这个病人。心脏病病人被 stand by 进来之后，整个流程都很顺，都已经安排了那些东西，就安排那个手术房，安排了那心脏科医生。病人其实在我们急诊待，有时不到10分钟，就已经去了那个病房去通了血管，就是想要做的东西啦，就是这样子，已经救了一条命这样子。
1: 急诊室的脚步从未停歇，每天上班不知道会遇到怎样的状况和病人，这就是急诊部医疗人员的盲盒。但无论如何，坚守岗位，全力抢救，始终是不变的原则。

0: 一瞬之间命悬一线。
1: 急诊就是地狱，没有人愿意来这个地方。
2: 很多病人的痛苦都会在这边一览无遗。
0: 危机总在最不经意间降临。
3: เราไม่ได้ดูหรอกครับว่าสัญชาติอะไรนะใครเป็นอะไรเราก็ต้องรักษาไปหมดทุกคน
2: 既然当到医生，那我们可能对每个病人要负责。
0: 在最危机的时刻，在急诊的方寸之间，他们托举起生的希望。位于泰国西部跟缅甸接壤的达府，有一家社区医院。今天护士蒂蒙迎来了他的当班日，每天早上八点是例常的交班时间。
4: Member ก็จะมี 2-3 คนต่อเวรนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฉีดยาทำแผลเนี่ยแหละค่ะฉีดยาทำแผลแล้วก็ไปทำหัตถการกับคนไข้ต่างๆรวมถึงการรับคนไข้ตั้งแต่ได้แรกรับค่ะเริ่มดูคนไข้ตั้งแต่เข้ามาจนออกไปซึ่งถ้าคนไข้ฉุกเฉินที่เข้ามาค่ะคนแรกที่เขาควรเจอในกรณีที่เป็นฉุกเฉินนะคะก็คือพยาบาล
0: 今天是针对儿童科的预约看诊日，医院来了许多儿童患者，急诊部需要提供支援。
4: ถ้าโรคที่เห็นบ่อยเป็นประจำจากฝั่งพม่าที่มาที่เรานะคะถ้าก็ส่วนใหญ่ในเด็กก็จะเป็นทาลัสซีเมียหรือเป็นความพิการเด็กที่มีความพิการทางตั้งแต่เกิดอะค่ะเด็กเป็นเด็กทาลัสซีเมียค่ะต้องให้เลือดเติมเลือดตลอดค่ะฝั่งพม่าแต่พูดภาษากะเหรี่ยงได้ค่ะใช่ค่ะคือเด็กพวกนี้จะเป็นเด็กในกลุ่มที่ป่วยบ่อยๆเมื่อกี้สังเกตไหมคะว่าเขาจะไม่ร้องเลยซึ่งแปลว่าเขาอะโดนแบบแทงแบบนี้บ่อยจนเขาชินแล้วว่าเขาจะเป็นเด็กที่น่ารักเวลาเราจะทำอะไรเขาจะยอมเราทุกอย่างค่ะในการฝากครรภ์นะคนไข้ที่เป็นแบบในเมืองมีความรู้ว่าเขาก็จะไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเวลาเขาเจาะเลือดอ่ะก็จะหาความเสี่ยงระหว่างผู้เสี่ยงพ่อแม่ได้ว่าถ้าเด็กเกิดมีโอกาสเกิดมามีโอกาสเป็นทาลัสซีเมียเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มีโอกาสตัดสินใจได้ว่าจะเก็บเด็กไว้ลูกอ่ะดิ้นไหมไม่ดิ้นนะแต่สำหรับที่เนี่ยคนไข้อะลูกเขาในท้องเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันเลยทำให้เด็กที่คลอดออกมามีภาวะแทรกซ้อนเยอะคนไข้ก็จะไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยaware
5: แม่จ๋าถ้าลูกขี้เก็บขี้ให้ด้วยนะ
0: 翁旁医院向来对所有年龄层的患者敞开大门，但因为周边地区缺乏节育观念，而且不少女性未成年便已成家，所以。医院大多时候是以妇女儿童的患者为主。
4: ถ้าเกี่ยวกับการทำงานหนูเป็นคนอารมณ์เสียง่ายทำไมหนูต้องเจอคนไข้แบบนี้ทำไมทุกคนเป็นแบบนี้ทำไมเขาไม่ทำแบบนี้ทำไมเขาถึงทำแบบนี้ทำไมเขาไม่ดูแลตัวเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็แม่ก็จะบอกว่าแต่ละคนน่ะเขามีเงื่อนไขชีวิต

ของเขาทรัพยากรที่มีจำกัดในการเลือกของเขาเนี่ยค่ะเขาถึงเป็นคนแบบนี้เพราะฉะนั้นเราควรมองทุกคนที่เข้ามาแบบเข้าใจว่าเขามีความแตกต่างกันค่ะ

0: 在新加坡国立大学医院急诊部共有175名护士，其中24名是男护士。
1: We have many female nurses, and they're all petite in sizes, but they're actually quite strong. They learn how to lift up patients, how to do CPR, and sometimes most of the team could be just women, but we can handle.
0: 时代在变迁，根据新加坡护理委员会的数据，男性护士的比例逐年上升，从2011年的 8.5% 增加到2022年的 12%。
1: Nowadays there are more male nurses, so they are no longer rare unicorns. The male colleagues actually do the heavy lifting for us sometimes. For example, in violent patients, which we do see, having the presence of male colleagues does help.
2: 啊，要数学很低。
3: 在保利的时候，我的班上有28个人，可是我是唯一一个男的。然后在实习的时候，每个病人就他们问说：“哎，为什么你去join nursing 啊？来，是不是不愿意找女朋友啊，什么之类的？”
2: 那就是我们现在开始那个数学了哈。嗯。
3: 这些来的学生，他们的 group 里面也是蛮多男生的。然后在病房啊，在急诊室这里也是很多男的护士。我就觉得可能他们对于这个 nursing 的看法有点有所改变了。
0: 护士陈君勇在医院工作已经11年了。其实当年他报读理工学院时，护理系并不是他的首选志愿。
3: After 中学那个 O level 之后，就是要想一下你想要的 course。那心想像是我最后那几个了，之前想说要做 IT 什么之类的，但后来就还是选择了 nursing， 我也没有觉得可惜啦，就可以尝试哦。So, 当初刚加入国大医院的时候，我是已经选择加入急诊啊，反正当时他们觉得说啊，刚刚从学校出来的就不能给我们加入了，就毕竟这里的环境对一个新手来说比较难应付，然后这里很多事情都是比较快，所以很难教一个新人啦。
0: 陈君勇在普通病房工作四年后，才如愿进入急诊部。面对日复一日的高压和挑战，他在奔忙的节奏中逐渐找到自己的热爱。
3: 最大的差别是在卧的话，你可能就照顾那六个病人还是八个病人这样子照顾，不在某个时间你就要给药，在某个时间就陪医生去巡房。哇，反正在急诊的话，这里的工作不会这样死板，因为病人随时会进来，在很忙的一个 shift 的话，一天你可能有十个病人，11个、12个也不止了，病人的情况每个都不一样，所以训练你那些判断的能力。
0: 包括陈君勇在内，许多护士心中最向往的就是工作在紧急病人集中的 P1 区。
4: Here,
1: thank you.
4: Take a seat here.
0: 助理专科护士努尔哈云便是其中一位。原本在 P1 区值班的他，因为身怀六甲，被调往病情较轻的 P3 区。
4: When you had a fall?
5: Last week or last two weeks. Because when I fell, I was unconscious.
4: Okay, it's good that you come. Okay, because we need to do CT scan also.
0: 这名病患是一名独居者，没有亲友陪伴他就医。他的处境让努尔哈云不禁想起已故的奶奶。
4: Can take care. Hopefully your CT scan is normal. Bye bye. What inspired me to be a nurse in the first place was looking after my grandmother, who was pretty sick when I was in secondary school. She was admitted in.Alexandra at that point of time. So I stay overnight there and become as a caregiver for her. So from then on, I see how tirelessly the nurse look after my grandma. And then from there, I think the passion starts.
0: 蒂蒙在翁旁医院工作已经有五年了。在这里，他找到了毕生的志业，也遇见了他的人生伴侣。
6: แฟนหนูทำงานอยู่ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อค่ะพร้อมประเมินความเสี่ยงว่ามันมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายไปหาบุคคลอื่นๆหรือครอบครัวอื่นๆได้ไหม
7: สัปดาห์นึงทํา 70-80 ชั่วโมงค่ะต่อสัปดาห์ให้หยุด2วันต่อเดือนค่ะ
8: สิ่งที่เสียสละสำหรับการเป็นพยาบาลนะคะก็คือเวลาพักผ่อน
9: พอดีเห็นในอินเทอร์เน็ตอะค่ะว่ามันดู
0: 每天下班的时光，蒂蒙难得卸下紧绷神经。他和男友培养的兴趣爱好，意外衍生成了他们的小事业。
9: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักสลัดแล้วก็ขายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอที่เห็นก็เขาก็จะปลูกกับดินค่ะมีหลายแบบแต่ของเราอ่ะจะถนัดที่จะปลูกแบบไฮโดรโปนิกมากกว่าอะไรนะคะ
8: คิดจริงๆว่าตัวเองอยากเป็นอะไรอ่ะก็คิดไม่ออกว่าอย่างอื่นที่ตัวเองอยากไปทำอ่ะคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอมามองในแง่มุมดีๆของวิชาชีพนี้ก็คือทำบุญทุกวันนะเป็นอาชีพที่เหมือนทำงานแต่ก็ได้ทำบุญไปด้วยเพราะว่าเราอ่ะดูแลคนอื่นไม่ได้ด้วยภาระหน้าที่แต่ว่ามันจะบวกกับการที่เรามีใจเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
10: เขาเป็นคนจีบ
8: เริ่มทักๆมาคุยบ้างค่ะแล้วก็สานสัมพันธ์กันผ่านการคุยผ่านแชทตอนนี้ก็มีแพลนที่จะแต่งงานนะคะแล้วก็ค่ะว่ามีแพลนแต่งงานแล้วก็อยากจะมีลูกเล็กๆสัก2คนค่ะก็แพลนแต่งงานก็น่าจะพฤษภาปีนี้ค่ะถ้ามีลูกให้เขาได้ใช้ชีวิตแบบที่คนธรรมดาคนอื่นๆที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เป็นคือไม่อยากให้เขาต้องมาเสียสละได้ทำงานที่มีเงินไม่ต้องมากก็ได้พอเลี้ยงชีพได้แต่ต้องมีเวลาที่ไปใช้ชีวิตด้วยค่ะ
0: Singapore's 老龄化压力持续加剧。And
1: when the nurse stay longer, then the hospital bed turnover is also lower. Yeah, patients waiting for beds in the hospital will end up staying longer with our emergency department.
0: 学生们提出了一个设计来改善病人的插管治疗体验。
11: 我们正在看他们怎么可以比较好的 secure 这些管。
0: 工程技术能否为医疗提供新的解决方案？

0: 在新加坡，男性护士的人数逐年上升。
1: 他们对于这个男性的看法有点有所改变了，
0: 但工作中他们仍然会面临误解。
1: 每个病人就他们问说：“哎，为什么你啊 join nursing 啊？来是不是不愿意找女朋友啊什么之类的？”
0: 护士们最向往工作在紧急病人集中的 P 一区。在泰国，绝大多数的民众已被纳入公保、社保和国民保险的健康保险体系里。这里的泰籍病患大多受惠于第三类的全民保健计划，又称30泰铢健保方案，允许患者支付象征性的30泰铢即可治疗疾病。地处边境地带的翁庞医院有许多患者来自缅甸，甚至包括无国籍的难民。免费的治疗对医院造成了巨大的财政挑战。
2: เราไม่ได้ดูหรอกครับว่าสัญชาติอะไรนะใครเป็นอะไรเราก็ต้องรักษาไปหมดทุกคนที่มีหลักประกันสุขภาพเนี่ยอยู่ประมาณครึ่งเดียวอีกโรงพยาบาลก็ต้องขอรับบริจาคอยู่เรื่อยๆอยู่ทุกปีครับความท้าทายคือว่าเราทำนายไม่ได้ครับว่าปีว่าจะมีท่านผู้บริจาคเนี่ยจะให้ความเมตตามาปีละเท่าไหร
0: ่但翁庞医院在困境中找到了一丝生机。
2: ทั่วประเทศก็มียาเหลือใช้อย่างเงี้ยที่ชาวบ้านทิ้งไว้ที่บ้านโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรกับตัวเขาเองแล้วไม่เกิดประโยชน์กับใครทิ้งอ่ะปีละตอนนี้ไม่น่าต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทเราก็เลยมาคิดว่าถ้างั้นเราขอยานี้มาดีกว่าเราทําอย่างนี้มา15ปีครับก็เลยได้ตอนนี้เราก็ได้มาปีละเฉลี่ยนะประมาณ10ถึง18ล้านนะครับเฉลี่ยประมาณ12ล้าน
0: 在这个微笑国度里从不缺善举，这也是翁庞医院能继续生存下去的动力。今天是难得的休假日，昆拉沃终于可以活动筋骨，医院的健身房是他感到最自在放松的地方。
3: ผมวิ่งออกกำลังกายมาเนี่ยที่ผมเริ่มออกกำลังกายเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราเริ่มทำงานในโรงพยาบาลมากขึ้นนะครับแล้วก็การออกกำลังกายก็เหมือนเป็นการพัฒนาศักยภาพเราในทางอ้อมตัวเองได้คิดทบทวนว่าสิ่งที่ผ่านมาในวันก่อนๆหน้าแบบมีอะไรที่เราแบบอยากแก้ไข
0: 来自泰国北部难府的昆拉沃回到老家需要12个小时，因此除非长假，他休息时一般会在医院附近活动。
3: ครับผมในตอนที่ต้องเลือกออกจากโรงพยาบาลจังหวัดแล้วก็มาใช้ชีวิตในโรงพยาบาลด้านนอกเนี่ยครับผมก็ตัดสินใจเลือกว่าจะมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับก็โดยเหตุผลหนึ่งก็คือเราชอบชีวิตที่แบบอยู่กับธรรมชาติไกลๆเนี่ยมันก็เหมือนได้พักผ่อนด้วยกับอันที่สองก็คือผมมองที่ว่าที่นี่มีโอกาสให้ผมได้พัฒนาตัวเองมันแดงเหรอคือแผลมันแดงเหรอ
4: ไม่แดง
3: ครับครับผมอุ้มหางก็เป็นเมืองที่ดีครับคนไข้ก็น่ารักแล้วก็ค่อนข้างมีความหลากหลายทั้งเรื่องของภาษาคนไข้แล้วก็ความแตกต่างต่างหลายอย่างครับทำให้เราต้องมองหลายๆปัจจัยในการรักษาร
5: อบที่แล้วที่มานี่ติดเชื้อต้องให
3: ้สถานที่ทำงานนะผมชอบที่จะทำงานในต่างจังหวัดมากกว่าแต่ว่าเราก็จะมีโอกาสได้ดูแลคนไข้ได้ใช้เวลากับคนไข้ได้มากขึ้นแล้วก็เป็นการดีกว่าผมเพิ่งมาตัดสินใจในการเป็นหมอสักประมาณช่วงมัธยมปลายครับแล้วก็โดยส่วนตัวนิสัยเดิมตั้งแต่เด็กแล้วเป็นคนชอบสงสารครับเห็นคนแล้วก็จะรู้สึกว่าอยากช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับแล้วก็มันจะติดนิสัยของการแบบถ้าเราช่วยคนอื่นได้อะไรเงี้ยเราก็จะพยายาม
0: สิงคโปร์正快速迈入老龄化社会根据2025年的人口简报65岁及以上的公民已占近20%这对医疗机构而言将会是一个日益严峻的挑战。
6: The challenges faced by NUHED actually reflects societal needs for geriatric care. So a lot of our patients are elderly, and elderly patients have multiple complex medical conditions. So managing them can be a bit challenging.

0: 中银香港深知您的需要，以创新科技提升客户体验，助您联系区域发展机遇，积极推动可持续发展。中银香港与您携手迈向美好未来。
1: 每一个焦点让你洞察瞬息万变，每一步动态带你迈向市场前沿，从金融中心感知活力，沿经济脉络构建未来，让世界看见亚洲，从亚洲看见世界。中国银行香港亚洲财经透视，星期一至五，凤凰卫视中文台。
2: 在中国台湾，医疗界当前的核心问题便是医务人员人手不足。
3: 你要能变通才能在这边就是活下来这样子。
2: 人手不足导致在职的护士们承担着更繁重的工作。
4: 其实在急诊，如果你没有一直被打理，你要很开心，表示你问题不大。
2: 急诊部面临的真正考验，很多时候并不在于病症本身。
5: 体温还没
2: 有。在泰国达府急诊室的实习医生昆拉沃一早便忙得不可开交。除了面对病患，今天还来了四名医学系的见习生要跟他学习。此时，两名来自缅甸的伤者来到了医院。他们起初在边境的小型医疗站接受治疗，随后转送到了翁旁医院。
5: วันนี้มีผู้ป่วยนะครับส่งมาจากฝั่งชายแดนครับเขามีการสู้รบกันระหว่างกลุ่มชนชาติพันธุ์กับพวกในประเทศพม่านะครับก็เป็นผู้บาดเจ็บจากสงคราม
6: ที่ DNA ไหมคะ
5: เอาอันตีเฮดีคนนี้ซีดนะเนี่ย
6: ใช่ที่จะปลุกแม
5: ่ท่านสองทุ่งเลยแต่ว่าลักษณะของสะเก็ดระเบิดเนี่ยก็จะมีอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆกับตรงตับนะครับแล้วก็อยู่ในกลางช่องท้องอันนึงซึ่งอันเนี้ยสงสัยว่าจะมีการทำให้ลำไส้ฉีกขาดบางส่วนครับแล้วก็อีกส่วนนึงนี้อยู่ตรงกระดูกก้นกบยกขึ้นเลยเออออกแรงสู้กันเตะไปห้า
6: เอาวันเนี่ยเตะคอหนูข้อมาคอหนูข้อ
5: เออโอเคเลือดอยู่รอบๆบ่าวตรงสปิโนลีนอลเบื้องต้นเนี่ยเราเห็นว่าคนไข้ค่อนข้างที่จะต้องได้รับการผ่าตัดเพิ่มเติมเพราะว่าไม่สามารถทำโดยแพทย์ทั่วไปได้เราอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์เก่งมากพอในการที่จะเข้าไปหยุดผ่าตัดห้ามเลือดหรือซ่อมแก้ไขลำไส้ครับก็เลยต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางแล้วก็ขอความเห็นว่าเราควรจะรักษาด้วยวิธีไหนต่ออย่างสูญเสียเลือดในช่องท้องจากการบาดเจ็บอวัยวะภายในครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ช่วยเหลือคนไข้โดยการให้เลือดแล้วก็ตอนนี้กำลังเตรียมคนไข้นำเข้าสู่การผ่าตัดครับ
2: 类似的案件在翁旁地区经常出现
7: ที่นี่อุบัติเหตุมันจะไม่ได้เหมือนมันจะไม่ได้เหมือนอุบัติเหตุในเมืองอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นรถชนอะไรเงี้ยแต่ว่าอุบัติเหตุที่นี่ที่เจอบ่อยจะเป็นในลักษณะของสงครามเพราะว่าเราอยู่ติดชายแดนที่มีแบบว่าสงครามอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยพวกเศษระเบิดพวกระเบิดอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้แบบว่าโดนที่ใดที่หนึ่งของร่างกายอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะโดนหมด
2: 由于境内的医院设施遭到破坏，许多缅甸民众只能仰赖泰国边境的医院，这也为医务人员带来了不小的负荷。在人道主义的驱使下，医院全力抢救。一般情况下，手术室的工作大多隶属于专科部门。昆拉沃很想参与，却分身乏术。
8: แล้ววันนี้คาดว่าจะได้ร่วมผ่าตัดไหม
5: วันนี้ผมคิดว่าก็จะยุ่งตลอดทั้งวันนะครับก็ทำหน้าที่หลักของเราครับเป็นการดูแลห้องฉุกเฉินในวันนี้ครับที่ของเราจะไม่ได้มีการทำผ่าตัดที่ห้องฉุกเฉินนะครับเรามีการเตรียมคนไข้ให้สเตเบิลแล้วก็จะส่งเข้าสู่ห้องผ่าตัดซึ่งจะมีอุปกรณ์ทีมงานแล้วก็ผู้ช่วยผ่าตัดที่แบบพร้อมมากกว่ารวมถึงทีมดมยาเหมือนเราเป็นคนกลางคอยประสานงานแล้วก็คนไข้ก็จะรับการรักษาอย่างครบถ้วนแล้วก็ปลอดภัยครับ
2: 在急诊部，时间就是生命，每一个瞬间都可能改变结局。医护团队必须迅速判断，果断行动。
9: Before you feel this tiredness, any heartbeat fast or slow,
10: things can change very rapidly, and you always have to be prepared for that. That is the nature of things in the A&E.Actually, a lot of it is about knowing what the potential dangers are, anticipating it so that you are not caught off guard. This is also one of the things that I really enjoy about emergency medicine.
2: 即便已经在前线工作了十五年，对努尔哈云来说，如何面对生离死别，仍是最难适应的一关。
11: Dealing with death is something that I face a challenge every single time I handle this kind of cases. I guess being a mother makes me more prone to all these emotions. And then I'll just step aside and then like compose myself first, get my emotions right first, to allay my own emotions, then I come back.
2: 生命的轨迹瞬息万变，这是急诊部最深刻的命题。纵使结局难以预料，医护人员依然守护着每一个生命。
12: 护士可以帮你。One moment I see them alive, the next moment they die. It just hits me deeper lah. I'm not gotten used to death, even though I've seen so many. But personally.I have learned to not take things for granted.
2: 对医护人员来说，这里是快速成长的熔炉，意志力被不断磨练，体力和耐力经受考验，潜能被充分激发。在这里，他们目睹了人生的百般模样，感受着生命的脆弱和坚强。
13: 在急诊这些年，觉得对某些事情会看得开。时不时会看到那些生老病死的病人啊，每个人自己讲说，这个就是一个流程咯，这些东西是不能避免的。
12: I was asked this question, why you want to do medicine? That is a typical question that any potential candidate wants to do medicine.

0: 对急诊部来说，真正的挑战未必来源于疾病本身。
1: 你要先稍等一下，因为等一下护理师还要找他。
2: 好。
1: 民众他们常会觉得自己的事情最急，既然叫急诊，我就要立刻马上。他永远觉得我们好像一直在为那些其他病人忙。其实，在急诊哈，如果你没有一直被打理，你要很开心，表示你问题不大。痛吗？
2: 一点点，
1: 一点点。总是有人跟你说，哎，我 Google 我妈妈可能是这个病，我爸爸可能是这个问题，你要不要做一下检查？那你就会觉得说，哎，他的推论有一点离谱。这时候我通常会跟他讲说，其实专家就在你面前，直接跟你讨论会比较准确一点。
0: 两名被炮弹碎片击中的缅甸公民送来翁旁医院。
3: แต่ว่าลักษณะของสะเก็ดระเบิดเนี่ยก็จะมีอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆกับตรงตับนะครับแล้วก็อยู่ในกลางช่องท้อง
0: 不同于普通受伤，被炮弹击中，伤情可能遍布全身。
3: การเตรียมคนไข้ให้สเตเบิลแล้วก็จะส่งเข้าสู่ห้องผ่าตัดซึ่งจะมีอุปกรณ์ทีมงานแล้วก็ผู้ช่วยผ่าตัดที่แบบพร้อมมากกว่ารวมถึงทีมดมยา
0: 许多缅甸民众前来就医，为医务人员带来了不小的负荷。

0: ที่ DNA ไหมคะ
1: เอาใช่ไหมอันตีเฮดีเขานี่ซีดนะเนี่ย
0: ใช่ที่จะปลุกแมทให้
1: ซองทุงเลยแต่ว่าลักษณะของสะเก็ดระเบิดเนี่ยก็จะมีอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆกับตรงตับนะครับแล้วก็อยู่ในกลางช่องท้องอันนึงซึ่งอันเนี้ยสงสัยว่าจะมีการทำให้ลำไส้ฉีกขาดบางส่วนครับแล้วก็อีกส่วนนึงนี้อยู่ตรงกระดูกก้นกบยกขึ้นเลยเออออกแรงสู้กันเตะไปห้า
2: เอาวันเนี่ยเตะคนข้อมาคนข้อ
1: เออโอเคเลือดอยู่รอบๆบ่าวตรงสปินโนลีนอลเบื้องต้นเนี่ยเราเห็นว่าคนไข้อ่ะค่อนข้างที่จะต้องได้รับการผ่าตัดเพิ่มเติมเพราะว่าไม่สามารถทำโดยแพทย์ทั่วไปได้เราอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์เก่งมากพอในการที่จะเข้าไปหยุดผ่าตัดห้ามเลือดหรือซ่อมแก้ไขลำไส้ครับก็เลยต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางแล้วก็ขอความเห็นว่าเราควรจะรักษาด้วยวิธีไหนต่อการสูญเสียเลือดในช่องท้องจากการบาดเจ็บอวัยวะภายในครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ช่วยเหลือคนไข้โดยการให้เลือดแล้วก็ตอนนี้กำลังเตรียมคนไข้นำเข้าสู่การผ่าตัดครับ
3: 类似的案件在温旁地区经常出现
4: ที่เนี่ยอุบัติเหตุมันจะไม่ได้เหมือนอุบัติเหตุในเมืองอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นรถชนอะไรเงี้ยแต่ว่าอุบัติเหตุที่นี่ที่เจอบ่อยจะเป็นในลักษณะของสงครามเพราะว่าเราอยู่ติดชายแดนที่มีแบบว่าสงครามอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยพวกเศษระเบิดอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้แบบว่าโดนที่ใดที่หนึ่งของร่างกายอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะโดนหมด
3: 由于境内的医院设施遭到破坏，许多缅甸民众只能仰赖泰国边境的医院，这也为医务人员带来了不小的负荷。在人道主义的驱使下，医院全力抢救。一般情况下，手术室的工作大多隶属于专科部门。昆拉沃很想参与，却分身乏术。
1: วันนี้ผมคิดว่าน่าจะยุ่งตลอดทั้งวันนะครับก็ทำหน้าที่หลักของเราครับเป็นการดูแลห้องฉุกเฉินในวันนี้ครับที่ของเราจะไม่ได้มีการทำผ่าตัดที่ห้องฉุกเฉินนะครับเรามีการเตรียมคนไข้ให้สเตเบิลแล้วก็จะส่งเข้าสู่ห้องผ่าตัดซึ่งจะมีอุปกรณ์ทีมงานแล้วก็ผู้ช่วยผ่าตัดที่แบบพร้อมมากกว่ารวมถึงทีมดมยาเหมือนเราเป็นคนกลางคอยประสานงานแล้วก็คนไข้ก็จะรับการรักษาอย่างครบถ้วนแล้วก็ปลอดภัยครับ
3: ในคลินิกเวชเวชคือชีวิต每一个瞬间都可能改变结局，医护团队必须迅速判断，果断行动。
5: Before you feel this tiredness, any heartbeat fast or slow?
6: Things can change very rapidly, and you always have to be prepared for that. That is the nature of things in the A&E.
7: We've been and out.
6: Actually, a lot of it is about knowing what the potential dangers are, anticipating it so that you are not caught off guard. This is also one of the things that I really enjoy about emergency medicine.
3: 即便已经在前线工作了十五年，对努尔哈云来说，如何面对生离死别，仍是最难适应的一关。
8: Dealing with death is something that I face a challenge every single time I handle this kind of cases. I guess being a mother makes me more prone to all these emotions. And then I'll just step aside and then like compose myself first, get my emotions right first to allay my own emotions, then I come back.
3: 生命的轨迹瞬息万变。这是急诊部最深刻的命题。纵使结局难以预料，医护人员依然守护着每一个生命。
9: 护士可以帮你。One moment I see them alive, the next moment they die. It just hits me deeper lah. I'm not gotten used to death.